0: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实？
2: 州院洞庭湖一线，
0: 是信念，是梦想，是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤凰卫视资讯台。亚洲本色，梦想价值千万。
3: ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับ
0: 现实负债无数。
4: 爸，爸บอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ
5: 40
0: 从来不被看好。
3: พ่อเหลี่ยมไม่คิดว่าตอบจะช่วยที่บ้านได้ใช่ไหมอ่ะเหลี่ยมถึงบอกให้ตอบกลับไปเรียน
0: 但从来不被打倒。
3: 我冒了了干。
0: 亿万少年的顶级机密，10月13日晚上9点15分，凤凰卫视电影台。清晨让能量激活感知，释放资讯活力，触发敏锐，实时连线国际，清晰辨别，立体透视重点，思路焕活，要闻全面搜罗。每天7点唤醒体验长龙凤凰早班车，每天7点凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。